วรินัมบรามลิงเกาตัวเนียฮักไว้อะไรอาจีฮัจินาผู้เจ้าเดตนามากุลดามพรานยุนส่วนสีดานลำปะเนียดาวปวนอุดูริมบวนตังไก่บตาคิตาวนิงาคิตาคุมังตานันมานาสบตาโอ้คิตัง